0: เฮ้ยลมทางปูกล้าสเตลเลวายของอ่ะบางเหี่ยวไม่ไม่ล่ะบางเจ
1: ้ลมเชมพูกลุงบวยลมอ่ะม
0: าบางถุยในตา
1: ลมจานากินเวงเป้าสีเหี่ยมเลยมีกี่ได้ลูกเสียกาเกลี่ยอลวงบดมขัดหายงา
0: วายนนสุลุงคำมั้ย
1: ลมเอชไอวีโพซิทีฟเฮงอัลเวอันนั้นนะฮิกอ่ะฮัลโหลเกดีจิกว่านักเงินเทีย
0: ฮ่าฮ่าลมาเนที่ยัลเวเอชไอวีกิโลซอนเทน่าลัมปิลีเกียวไม่งาล
1: ไอ้เหี้ยเลยลัมปิลีเตนะจีน่าฮันฮิลเทียม
0: ฮิลเทียมักกี้เดียหอยตะกินนั่นไงเนาะขัดนาเทียเจ็ดโลกมีโตกิการนาพิมกิโกปากิปันเอชไอวีฮิกกิโลซอนเทจิตุตัวกิการนาพิมจังตุเตลักอาขัดบังเอชไอวีฮิกไปอันนั้นฮิตเละอาจัดก็ปิเต็งเต็งโลซอนปาดิงจีน่านีนาสิสันกิพยักตัวน้าอาสิสันเป็นน้าเอชไอวีฮิกอันนั้นอมซาฮิเลไว้สิสันละตัวเอชไอวีฮิกลูดปากเกดิงว่าจะก็ให้ blood bank ค่ะสิสันเอจจัตเตกิจัดดิ้งอจิวทุ่มนานูฮิอัมพายามินเอจไอวิฮิกอปายาเลอามาวเตกิปนองเพียงแค่นาวเงกอโลซอนเทยุไอจะกินดูไลน์เบลฮิจิบังนูฮิอัมพายามากิปันตาเตโลซอนเทนาเลงดัลเทยิตาว่าจะก็ให้นาวไปลายเอจไอวิกิเตสเดียจิจิวอลีนาเลตอบนานูปากิปอลนาคอนโดมจัดดิ้งเฮียินเอจไอวิฮิกกี้ฮิลาวินSTI ไว้ตู้จะมัวกิปนานัดนาเพียงเทเตเลเดี๋ยวจะคิดว่านาวไปขาดจิตเตอากิปนาหันเวียงบิเทฮี
1: เอจไอวีฮิกกิโลส่วนที่นางเฮติงลีเจ้ามัว
0: ฮี
1: ตักตักมัว
0: ตักตักมาเคียดีอารมณ์นักินตักโทรศัพท์นัมเบอร์ขัดคนไปเดียววายะบังคิมาจียงจอยน์ตรงนี้เนาะ
1: โอเล่คุณเป็นสกู
0: ๊จำเตียว1097ขัดเบียร์กว่าสกิยัยค่ะเอจไอวีเอชเตโทลฟรีนัมเบอร์ฮิโอนาทีนบจะจักกิดอทิอาว
1: การ์เรกันไฮโซลเตลบังมาลูพี่อันลุงคำลุงเด็กกับเลมอน
2: อากาศวันนี้จะจันปูร์ละตัวเล็งอินังไอซอมดิ้งยังนุ่นมอยเลอลอมเตนอันสักกุดดวงเอ็ดลอมจิลา

0: วันนี้จะจานปูร์ลุงรุ่นตูริมอยเรมคอมหุ่นอันนี
1: ้ลุงรุ่นตูริมอยอามาสเลมาดิ่งิน
0: ไอตีนามีอาไอชีตั้งินจูนีเลในลัลอินมังไอเอ็มเอ็มอันนินทีมนาดิปุยปาร์หุนาอินมุนอกดิ่งเลอินในดิ่งาอินทีมการดันอันเลงตัสซีอินมังไอเอ็มเอ็มอินไงเอ็มเอ็มซีอันนินทีมนาดิปุยปาร์หุนาคอมอินมุเทย์ตะโลไฮจูตีนามีเบสนาจูนีเลในลัลติลาLal dong kim le ako.

0: ลุงรุ่นตัวริมวยปัญญาอาดิเงิน
1: ลุงไล่อายังอิจามลุงรู้กับปูนังอิลุยเนาะจงสดละเองหนูอยากกระต้องรอมตีอินกระจงเวียลจีอาเสียนคมกระต้องเสียเนาะกุมคูนอิจูนงาหิโมกระจันตกอันชิลราวทาวางคู่กดสัวเนียมเต็นโจลินลงหะกติจีอาจู่หุ่นจุนเลียงตั้งเรียงไงเราฟินเลียงตาไงติกระลุงอินรัวปุยหลักกะดีดำตะกินมังชาติอามวยเอ็มเอ็มอาทุกเละอัลละทูหายเลอินมิลเอ็มเอ็มอสักตูนเทียมบอกกลางลิงฟ้าดารติอาไอชิลาร์ปูลลทางกุงอินอสักอามาพูกเวกนินกระชีตาฮิไลไงทางไงติ

ว่าใจละเดียดเห็นตัวอินงาจะเห็นเต้ลูกงามเท่ากิมินัสซาทางวูมาคบีอักเสียลเทปุยกิจลาฮีนุ่งอ่ะหิงจ้าเกลสารบุญเห็นเดียดเห็นเฮตัวอินงาจะเต้

0: ini angin sintho a ishat em thu ei ngai thak ta ai shi ta mo sintho lo ma lak chung chang hin te ing tinam nang abi kin nu hai shi dinga tha ni a ishi thai mil hai shil ta lo sintho mi hai mo lo ma en kol tu hai
1: lo ma ting pang hi mi hi ein ang no a mo ai ma son dang ding tak lo sintho tu hai chu ai lo sintho na khan ring tak in tho a mo ngai poi mo angai ni chu ni kum to phuna ara ai si ding kha thir jing in mo ni kum bulan thoka tei mat ta ka tho kha poi mo ni chu kha ding khan nu pui hai hi sintho tu hai hi seng seng ko men ang no ni chu a then hin ni then hem ngai bek lo nan tho a mo kha lai khan a tei ma hai chu a to pa mai lo ling da ban chu sintho na na na chu mo pathin in malami so ma ni chu pathin nei thora fadinga amiti riang khan lei khan ei thona khan ring ta ga tho ko apoi mo tak nin ka se te
0: tha e nang lo ma nasataka lahlak ini a e nanga en thoka ei si ding poi mo tha teu do ei zuk ngai tha ka an le poi sa sum mang na ko nga hin te nu hai hi ing anginam i mu a poi sa sum in sung in mang ding le ya tu le thil in chok na ko nga khom ni sin la nu hin ing tinam mo purna ing chenam aneya
1: poisa sum teng tak hi chumo le chuk ko te hin um bek bek no ni chu poisa tak hi chu le chun ana chu a tu te no hin chu poisa hi mang hi ka tum ngai no ni chu kan re ta mo a tu no na chu hin poisa me me chu ka mang tham dal ngai no ana chu poisa tak hi chu ไอ้ที่อังจุนก็จู่ภาษินทอราบากที่กับมูนอนจู่เขาเลยกันอินเดตคมกันเดตันเ
0: นี่ย
1: อืมอ๋อมีอ๋อเบี้ยเขาเลยกันเออนมนมาแบบมังเอลดิ้งไอ้ในจวงนอนเลยกันว่าไอ้สินทอราตรอมตีที่ไอ้มูไฮจู่อินเดตเดาหินกับมังจู่อันนี้ตะกัน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้มาถ่ายลมอมเบอาบีกินไอ้กุฏินริมราไอ้ทอสุขายฮีอินเร็ดคอมออลบีกันเนี่ยจู่โมออลซ้ำตะกาอสันมูมาลเบียกเบียกอุ้มลาวไปสะดงหายจู่ออลซ้ำเดี๋ยวนี้ลงรัลเตอร์เทียไอ้กุฏสินริมรามังอาไอ้ทอสุขายเงี้ยฮีจู่อัลลุน่าไอ้ชีตังบกินลุเดี๋ยวนี้มังละกันนี่ดีจู่ตุฮันอุนาวนูเอ็มอิทลิงาเอ็นทุกินไอ้สุงไอ้ทากาลมอมคอเปลอีหุ่นลุตักอิมิเปกะฮีเอชิลตะอังคันนุไตมัตตักเฮอันคอมะอักุทายคอมอัปปบฟงนาจุจุอสินโทนานี่ตินาอสินโทเลยไตมัตตักอสินโทเลยอันยาปะเทนินอามาทวยสินลาริเซลตักินินทุมสินลามาติงเปียอัตไตมักนาอสินินริมนราหายลิมตักมังอาอินสุงมะโมเลอามานอามาโมหายมังสมเทเปติงินติสักนาเอ็นลานันนี่กันลงเ
2: จ QR code scan करो 5000 का कैशबैक पाओ वाह दिल बन गया
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए